0: asungna thina thobi bade pan thobi na saudu na noma ma tarang khoi ni chagi mayum thaduk na chara ma bula am na khangna na bagi da ma ta ma gi no poning thogi sumang da phogi phogi peira ma ga no pokching da chatu na no poning thog ga pan min na ki bai wari su a
1: ko ja lai ni ni mai dei gi da chu wari sing gi da
0: ma thang si de ai khoi gi medam rani na jumba la ban pi ma na sam na ma wa ma tang ta ba jumban pun si ma hai ba di yum lit sara ta na himba ma tam ma ma oi dei ma mang da thengnariba awaba singdu chamlapna khajik tang panbira mu loina na ngasigi nupi oi bising da kari message pibi ni maten takna khara da
1: yam phani se mai yachi matang chida isagi oiba mu khatham jagi ngasagi ningula bigi punsi di chuki mati khoi nu sini ngai ni ngasagi yungi ipaungi lairaga na punsi khai po ma nupa mai mu da char khara gana punsi khai po ma ni masita sita yum da lairami ba agi lisat sajat mayam do agi nupa gi mai da char khara di prasi ni ba au nupa mai da ปัมจาบชินพัมกะอ่อนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอนอ Biba, Mumanuka, family Sinsina, ah. As Mato, what thousand, she won't only hide the laga, but see Mazi come, I don't get the yings, I have a color, come to the money, I'm
0: not making
1: the sun, I have a color, and see that. As mine told the personetti, at the assume ma'am since say, Masi problem, and since she's hoped to have a target queen of peace in sea, Quaggy, no peace, I am not negative to her kangali. Pato, what can
0: I say? Madam, you are Madam Sula, she loves me, Madame, she died, you were more chocolate. Lucendring, my way, and I wrote a boy now.
1: Tambiani, madam.
0: More much money will be seen that I see Madame Pauzi and Jenny Madudi, Labaka, my shimbadi, Nipaman and Natraga, Nitawaman, Siambangami, Aduga, in Marataba, in Nuai, by Mo, my shimbadi, Nupika, Tanangami, Hainariban, Aduna, Giantaba, Natraga, Cantaba, Casigual, Pumamata, the Hijaban, the Sedeco, Masigi Mo, much money will be Kayana, Amaga, Magagi Marata, Giantam, Naduna, Marata, Nahing, but Imunga Mamma, or Helesi, Hibo, Pamsi, Tamjaraga. I'm going to go to the house.